0: 像议程当中看到的是开幕的演讲，那么是邀请到的来自中美两国的顶级智囊和专家学者，他们分别是来自国家的国家数据专家咨询委员会的主任江小娟，那么以及是国家最高科学技术奖获得者南方科技大学校长薛其坤，那么以及来自香港理工大学人工智能高等研究院的执行院长杨红霞，以及包括是美国的未来产业研究院的院长乔伟曼，他们将共同的来探讨当前全球 AI 竞赛当中所出现的一些趋势、一些新的变化，做出他们一一的独到的一个见解。那么第三项议程呢，将会来看到企业的出海。我们知道过去几年论坛的举办，企业的出海、企业的全球化都是一个离不开的话题。那么现在在当下全球贸易依然存在的巨大的不确定性以及是挑战，那么我们如何在现在所处的粤港澳大湾区这样的一个全球最开放的区域之一，产品已经企业出海已经从原来单一的产品逐渐过渡到像品牌供应链甚至是整个资本全生态的出海，那么这样的一个讨论实际上对于当下全球产业重构是具有非常重要的意义的。那么我们在谈到了企业出海就离不开资本，特别是怎么样用好港澳特别是香港这样的一个超级联系人的作用，所以在今天的一个四项议程当中还有一个圆桌对话，就是要来探讨如何借助香港的角色把全球资本精准对接到中国的科技企业。最后呢，我们还看到今天早上的论坛还会发布2026的中国城市指数报告，这也是论坛举办5年以来首次来发布与城市相关的一个报告文件，那么我们后续也会做更多的一个介绍，那么也敬请大家关注。那么就是现在就是这一时段的我们在凤凰湾区财经论坛的一个观察，现在把时间交还给两位。
1: 好，非常谢谢瑞希在前方带来的最新情况介绍。
2: 泰国内阁15号批准了泰国推进加入东盟竞争合作框架 AFAC， 以加强区域市场的公平竞争。
3: 泰国总理府副发言人表示，东盟竞争合作框架 AFAC 旨在加强东盟各成员竞争监管机构之间的合作，并应对跨境反竞争行为。泰国目前正在推进加入这一框架。
4: 它将助力การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: 当天泰国内阁还批准第八届亚太经合组织 APEC 人力资源发展部长会议联合声明草案，以及有关应对人工智能对亚太地区就业影响的相关文件。会议将于本月20日至22日在中国江苏南京举行。
5: โดยส่งเสริมการใช้ AI เพื่อการสร้างงานใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนและยกระดับงานเดิมลดภาระและลดความเสี่ยงจากงานที่มีสภาพการทำงานอันตรายค่ะที่สำคัญนะคะช่วยรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุค AI โดยการนำ AI มาใช้ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดหางานการอบรมการบริหารงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจโดยระบบอัตโนมัติค่ะรวมถึงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างสมาชิก APEC ค่ะ
3: 泰国内阁的这两项决议显示，泰国正在进一步加强与区域经济体在贸易规则和人才领域的合作。凤凰卫视刘媛媛、王涛，泰国曼谷报道。
1: 感谢搭乘凤凰早班车，祝大家都会有美好的一天。
2: 持续锁定我们各界新闻。